0: ใดเกิดขึ้นแล้วละไป
1: ถ้าทุกข์ท
0: รมานใดเกิดขึ้นแล้วละไปเวทนาทุกข์ทรมานใดเกิดขึ้นแล้วละไปเวทนาทุกข์ทรมานใดเกิดขึ้นแล้วละไป

0: เกิดแก่แม่รักใจ
1: เธอจง
0: มีวันใดเกิดแก่แม่รักใจDajne kubana, dajne musulmana, dajne dajne kubana, dajne musulmana, musulmana dushade, darwarunda ada.